0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริตและไทม์ไทย20และ21มิถุนายนศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Eventpop

0: ื่องเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พี่พีกริชไทม์ไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จังหวัดและวันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนพต. FM 104.5 MHz น

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: วันที่นาฬิกาของเราหมุนไปพร้อมกันจาก No One Else ในวันที่เจอกับ FJ Sen นะคะมาพร้อมกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 สวัสดีวันจันทร์สดใสหรือเปล่าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนี่เซนขึ้น BTS มาด้วยการจ่ายผ่านแอปเป่าตังทุกคนใช้โครงการไทยช่วยไทย Plus นะคะก็เสียมา17บาทมั้งเออดีนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่แสดงว่าช่วงนี้คึกคักมากๆเลยนะคะใครลืมอ่ะมาเตือนแล้ววันจันทร์ไปทำงานแวะนู่นแวะนี่ช่วงกลางวันหรือว่าเวลาเดินทางใครใช้ BTS หรือว่าอื่นๆเนาะรถเมล์อะไรก็สามารถใช้ไทยช่วยไทย Plus ได้นะคะเติมเงินเข้าไปในแอปก่อนแล้วก็สแกนจ่ายจริงๆค่อนข้างง่ายเลยส่วนใครที่เป็นร้านค้าผู้ประกอบการต่างๆก็ยังสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะเผื่อว่าเป็นคนขายไงก็จะกระตุ้นให้มีคนซื้อร้านเราเยอะขึ้นเซนเท่าที่ฟังคนอื่นเขามามันดึงดูดลูกค้าได้เยอะมากๆนะคะยังไงก็ถือว่าเป็นช่วงที่ก็ไหนๆรัฐเขาให้เราแล้วก็คงจะต้องใช้สิทธิ์กันให้เต็มที่นะคะส่วนวันนี้ค่ะทุกคนฟังเพลงกันเต็มที่เลยเพราะว่าเซนจะอยู่กับทุกคนไปจนถึงช่วงบ่ายวันนี้ทำหน้าที่แทน FJ Bam แล้วก็แทน FJ Pluster ด้วยนะคะอยากฟังเพลงอะไรขอกันเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ค่ะส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 non-stop music 10 playing hit 45 นาที ที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ Sen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม V5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุM District Flex Rise 4.5
1: Flex Lake Recommended

0: กอดความทรงจำจากพี่แว่นใหญ่นะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกของพี่แว่นใหญ่เองเลยแหละที่อยากจะเล่าถึงความที่เคยมองตัวเองว่าเป็นนักสะสมความทรงจำแต่คือตอนนั้นก็เชื่อว่าการเก็บช่วงเวลาที่สวยงามไว้เยอะๆเนี่ยจะทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยความสุขแต่จริงๆแล้วพอเวลาผ่านไปก็เรียนรู้ว่าภาพโปรดเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นความสุขที่เจ็บปวดนะเพราะว่ารู้ไงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะมันจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วมันจะไม่หวนกลับมาเกิดซ้ำๆนะคะก็เลยกลายเป็นเพลงที่อยากให้ทุกคนเลือกที่จะกอดทุกความทรงจำเอาไว้ไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขเพราะมันคือหลักฐานที่ยืนยันว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยมีตัวตนอยู่ในช่วงเวลาเหล่านั้นจริงๆนะคะนี่คือความหมายของเพลงนี้ค่ะกอดความทรงจำในช่วง Flex Recommended Flex like Recommended
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ชั่วโมงหน้าค่ะใครรอฟังเพลงนี้จาก Free Hands นะคะเมื่อถูกค้นพบได้ฟังแน่นอนรวมถึงถ้าวันนั้น You're a Boy TJ featuring กับเล็กรัชเมธและคิดแต่ไม่ถึงจาก Tilly Birds ที่นี่ Flex 104.5 ค่ะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
3: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
4: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
3: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
4: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโพสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสหรือเป๋าตัง
3: ส่งก่อนรวยก่อน
4: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
3: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
5: ปปคอนปปคอนเอ

0: ันได้แล้ว
1: ผมก็ได
0: ้ป้าก็ได
2: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: ซื้อเลย
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: ค่ำคืนที่ความทรงจำจะถูกเล่นซ้ำอีกครั้งถ้าคุณชอบเพลงแอบชอบคิดหรือรักเปิดเผยจากละอองฟองเราจะพากลับมาให้ฟังสดๆใน Lido Live House Nostalgia Replay Presents ละอองฟอง13มิถุนายนนี้ที่ Lido Connect Hall 2บัตรราคาเริ่มต้น590บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect
5: Bitchin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
6: ม
5: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: Trends 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ค่ฟังเฟล็กซ์ 104.5 ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับ Flex Delivery
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
0: ้ที่ Flex 104.5

0: หัวใจปลอดภัยดีจากแก้มวิชญานี XMAR Team นี่คือ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะฟังกันไป10เพลงแล้วช่วงนี้ฉันอยากจะมีคำศัพท์สำหรับวัยรุ่นยุคนี้หรือคนเจนอัลฟาเขาใช้คำนี้กันเยอะมากมานำเสนอทุกคนซึ่งจริงไม่ใช่คำด้วยมันเป็นตัวเลขได้ยินล่าสุดเลยก็คือน้องโฟร์ธ ณัฐวัฒน์ที่มาฝากเพลงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วในช่วง Flex Talk นะคะซิงเกิลใหม่ล่าสุดเนาะก็อะล่ะมันเป็นคำที่เราต้องทำความเข้าใจเพราะถ้าไม่ทำความเข้าใจรับรองว่าไม่เข้าใจแน่ๆคำว่า67นะคะหรือว่าเลข67ภาษาอังกฤษเขาก็พูดกันนะ67ดังมากไวรัลมากคือเด็กเจนทุกวันนี้เขาเอาไว้พูดทักทายกันจะในโรงเรียนในโลกโซเชียลเวลาเจอเพื่อนอะไรแบบนี้คือพูดใช้คำว่า67หรือว่า67กันเยอะนะคะเป็นมีมอะพูดกันไม่หยุดโดยเฉพาะเจนอัลฟาอันนี้อ่านมาเพราะว่าเจนเองก็ไม่ใช่เจนอัลฟาเนาะแต่มาดูความหมายหน่อยแล้วกันทุกคนก็ไม่ยากเพราะมันไม่มีความหมายมันเป็นคำที่เอาไว้ใช้พูดลอยๆเป็นคำที่เหมือนไม่ได้มีความหมายตายตัวเอามาใช้เป็นคำตอบกวนๆตอบแบบไม่มีเหตุผลไม่รู้จะพูดอะไรก็พูด67อย่างเงี้ยหรือจะไว้แซวเพื่อนสร้างความแบบเฮฮาหรือว่าให้มันดูเป็นไปตามกระแสในโซเชียลก็พูดได้เลย67นะคะเขาใช้กันไม่ใช่แค่ไทยนะทุกคนใช้กันหลายประเทศเลยมันเป็นไวรัลมากๆตั้งแต่เมื่อช่วงแบบปลายๆปีจนถึงต้นปีแล้วก็มาจนถึงตอนนี้ในปี2026ด้วยเอามาบอกทุกคนเผื่อว่าเวลาได้ยินจะได้เข้าใจว่ามันไม่ได้มีความหมายอะไรมากแต่ถ้าเกิดเราขำๆต่อไปเนี่ยมันจะเป็นคนแบบเจนปัจจุบันมากๆ 1045
1: Non-Stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ Zen ขอส่งความหวานจากร้านคูโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสก์ออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโรชาโคมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโรเค้กผงผ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระ

0: ของเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พี่พีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
2: แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job ไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเท่หรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5

ไม่เคยได้ลาจาก Tree Man Down นะคะเพลงนี้คือเหมือนดนตรีค่อยๆบิ้วมาเลยคือไล่อารมณ์จากแผ่วเบาในช่วงต้นๆเนาะแล้วไปแบบกระหน่ำความร็อกสาดแบบจัดเต็มช่วงท้ายก็เป็นอีกหนึ่งสไตล์สำคัญของ Tree Man Down ชัดเจนมากในเพลงนี้นะคะไม่เคยได้ลาเพลงประกอบภาพยนตร์สยองขวัญแห่งปีเรื่องเทอม4ค่ะFlex Flex recommended. Flex Flex.

0: นี่แหละนี่แหละเดี๋ยวจะมี FJ Zen ตรงนี้นะคะดูแลทุกคนอย่างดีพร้อมกับ3 4 5โอ้10เพลงฮิตค่ะ45นาทีในช่วง10 45ชั่วโมงหน้ารอฟังได้เลยค่ะ
1: Flex Flex Next Hour
2: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: โซอัลอย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concertแล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
7: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้
1: ติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.5 1045 Non-stop Non-music 10 play hit 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: 45 non-stop music
1: 10เพลงฮิต45นาที
0: Deflex 104.5

0: วความเสียใจจากสรันฟีเจอริงกับแพรไพลินนะคะ1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ช่วงนี้ที่ต้องขอขอบคุณ Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: โดย Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: และจะขาดไปไม่ได้เลยนะคะช่วง10โมงใกล้11โมงโทรไปแสดงความยินดีกับผู้โชคดีของเราในวันนี้ดีกว่าคุณโต๊ดอยู่ในสายกับ FJ เซนแล้วสวัสดีค่ะคุณโต๊ด
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ยินดีด้วยนะคะคุณโต๊ดทำงานอยู่แถวไหน
3: ทำอยู่แถวสาทรครับผม
0: อ๋อแถวสาทรเอาจริงก็ไม่ไกลจาก Flex 104.5 เหมือนกันเนาะเคยแวะชมๆมาบ้างไหมแถวลีโด
3: ไปบ่อยเลยครับไปดูศิลปินบ่อยมาก
0: โอ้จริงเหรอคะดีใจจังเลยค่ะดีใจที่ได้คุยกันด้วยเนาะขอชวนคุยนิดนึงช่วงนี้งานยุ่งไหม
3: ช่วงนี้ยุ่งมากเลยครับน้ำตาลตกพอดีด้วยดีใจมากได้ตัวนี้พอดี
0: ถูกคนมากๆเลยเนาะโอ้มันจะเป็นเซตที่คุณโตจะแฮปปี้มากๆเลยค่ะเพราะว่าถ้ายิ่งชอบความหวานแบบหวานละมุนนะมันจะเป็นอะไรที่เข้ากันไปหมดเลยคุณโตมีเล็งๆไว้บ้างไหมว่าอยากจะเริ่มเมนูไหนก่อนหรือว่าเบอร์ดี้ตัวไหนก่อนเขาจะมีเบอร์ดี้ลาเต้แล้วก็เบอร์ดี้เอสเปรสโซ
3: คิดไว้แล้วค่ะว่าโตน่าจะเริ่มที่ตัวเบอร์ดี้เอสเปรสโซค่ะ
0: เป็นสายเข้ม
3: คีสเค้กค่ะ
0: โอ้ว้าวโอเค
3: คิดไว้เรียบร้อยเลยค่ะดีใจมากเลยค่ะแล้ว
0: ค่ะโอ้ดีเลยค่ะงั้นขออนุญาตนะคะเติมความสุขให้คุณโตในวันนี้เลยวันจันทร์นะคะเดี๋ยวยังไงรอฟินได้เลยนะคะกับ Flex Delivery นะคะ
3: ได้ครับขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอให้เป็นวันที่ดีนะคะคุณโต๊ดอย่าลืมแจกเพื่อนๆที่ทำงานหรือว่าจะโพสต์รีวิวในโซเชียลก็แท็ก Flex Connect มาได้นะคะ
3: ได้ครับผมยินดีเลยครับ
0: ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณโต๊ดสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
0: นี่เลยค่ะ Flex Delivery นะคะซึ่งขอย้ำนี่คุณโต๊ดก็น่าจะยังฟังอยู่นะทุกคนเดือนมิถุนายนขอส่งความฟินยกออฟฟิศกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนพร้อมความหวานละมุนจากร้านคูโมะแลบที่อบชีสเค้กสไตล์สดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลและชีสเค้กช็อกโกแลตและบาสก์ออริจินอลแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสค่ะกับโรลเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคมัทฉะและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งนี่คือทั้งหมดนี้เลยที่เนี่ยแหละเดี๋ยวจะส่งตรงไปให้คุณโตได้เติมความหวานนะคะก็ยังไงแสดงความยินดีกับคุณโตอีกครั้งนึงแล้วก็ใครที่อยากจะเป็นผู้โชคดีอย่าลืมค่ะต้องไปลงทะเบียนกันที่แอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะและต้องขอขอบคุณกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: าม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมหอมจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex Like Recommended

0: เก่งไม่พอ good not enough จากพี่พีกริตนะคะนี่คือ flex recommended ค่ะซิงเกิลนี้ที่ต้องยอมรับว่าศิลปินคนนี้เก่งจริงๆแต่ว่าชื่อเพลงว่าเก่งไม่พอเขาเป็นเพลงที่ให้เรายอมรับตัวเองว่าบางทีมันก็เก่งไม่พอจริงๆอะที่จะลืมใครสักคนหรือว่าจะมีมุมที่อ่อนแอแชร์ความรู้สึกของคนที่เสียใจออกมามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะมีมุมที่เราก็ยังรู้สึกว่าเราเก่งไม่พอนะคะแต่ว่าน้องพีพีเก่งมากนะพัฒนาแบบต่อเนื่องรวมถึงซิงเกิลนี้นะคะได้ The Toys มาเป็นโปรดิวเซอร์ช่วยทำเพลงให้แล้วก็ได้น้องหลิงหลิงคว่องมารับบทนางเอก MV ด้วยในช่วงที่เศรษฐกิจก็เอาจริงๆหลายคนบอกยังไม่เคยได้ยินคำว่าเศรษฐกิจดีตั้งแต่โตขึ้นมามันก็ประมาณนี้อยากจะเริ่มออมแล้วมันก็รู้สึกว่าไม่ง่ายเฮ้ยทุกคนจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะคะแค่มี10,000 บาทก็เริ่มออมได้กับคู่หูดูโอดอกเบี้ยสูงเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9 เดือนและ11 เดือนจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุมได้ตั้งแต่ก้อนแรกเลยค่ะฝากเริ่มต้นเพียง10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีดอกเบี้ยสูงสุด 1.10% ต่อปีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9 เดือนเงินฝากน้อยกว่า1 ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1 ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีค่ะและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11 เดือนเงินฝากน้อยกว่า1 ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1 ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาถึง31 สิงหานี้รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ gsb.or.th หรือ gsb contact center 1115ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: flex next hour กับธนาคารออมสินโดย smart social bank for all lives จากธนาคารออมสิน
0: มาจนถึงช่วงนี้โอ้โหใกล้เต็มทีแล้วทุกคนใกล้จะได้ไปพักกลางวันแล้วใช่ไหม11 โมงอ่ะอีกประมาณชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวได้พักเที่ยงแล้วนะคะแล้วก็ทุกคนที่ยังอยากให้ FJ เซนอยู่เป็นเพื่อนมีไหมอ่ะคือมีเหอะเพราะว่าชั่วโมงหน้าเซนอยู่ต่อนะคะ

0: วันนี้เรามีเวลาอยู่ด้วยกันยาวๆเลยอยู่กันมาตั้งแต่8โมงนะคะแล้วก็ถึงนู่นบ่าย2ชั่วโมงหน้าอีก3ชั่วโมงต่อเนื่องเซนทำหน้าที่แทน FJ Plaster นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะมีอีกหลายเพลงค่ะรออยู่ชั่วโมงหน้า
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Visions Now และ True Visions ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดยก๊อฟกอบ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริตและไทม์ไทย20และ21มิถุนาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Eventpop
1: 10 10 45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: บกอดเธอด้วยความรักจากโดมจารุวัฒน์ XMAR Team นี่คือ1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะช่วงเวลาที่ใครรักเพลงฮิตก็ต้องรักช่วงนี้รัก FJ Sen รัก Flex 104.5 แล้วก็ใครที่กำลังทำงานกันอยู่ก็ต้องรักงานตัวเองด้วยนะ I love my job เนี่ยต้องท่องเอาไว้ให้แบบมั่นใจว่าเออฉันมีความรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะแล้วช่วงกลางปีแบบนี้ที่เราทำงานกันมาครึ่งทางของปี2026แล้วทุกคน Flex 104.5 ก็อยากจะแจกกันแบบกระหน่ำเลยยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job I Love My Job ค่ะไปเติมไฟฮิวใจกับรางวัลมากกว่าแสนบาทให้ทุกคนได้มีโอกาสรีชาร์จพลังให้กลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองนะคะใครอยากเติมคอนเสิร์ตแต่ว่าบางทีหาบัตรไม่ได้เพราะมันโซจะเป็นคลับ30 Titans Concert หรือว่าศิลปินเกาหลีที่เขาจะแวะมามีคอนเสิร์ตที่บ้านเรามากมายก็มีโอกาสกับกิจกรรม Flex Pay นะคะหรือใครที่อยากจะเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวเอาบางทีรู้สึกว่าโหชีวิตมันดีไปหมดเลยแต่บางทีมันก็เหมือนมีอะไรติดขัดบอกไม่ถูกมันอาจจะเป็นที่เบอร์เราหรือเปล่านะปรึกษาดวงได้แบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอตอกแตก A4 ก็มีหลายกิจกรรมที่ทุกคนลองไปดูกันได้นะคะก็น่าสนใจหมดเลยอ่ะคงจะต้องเลือกแต่ที่ไม่ต้องเลือกเลยคือแอปพลิเคชัน Flex Connect ค่ะโหลดแล้วก็ฟัง Flex 104.5 สะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วก็มาร่วมลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆกับ Flex 104.5 นะคะ
1: 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flex 104.5
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5

ได้ยินชื่อหรือได้ยินเสียงของอิงค์วรันธรนะคะแน่นอนว่าเรานึกถึงเพลงฮิตมากมายหลายเพลงมากๆแบบนับไม่ถ้วนเนาะแต่ที่ผ่านมาอิงค์วรันธรไม่เคยมีเพลงที่เล่าเรื่องรักที่เป็นไปไม่ได้มาก่อนเลยทุกคนนี่คือเพลงล่าสุดของน้องอิงค์นะคะจำไว้ถือว่าเป็นซิงเกิลที่น้องอิงค์เลือกที่จะหยิบมุมมองความรักที่ต้องยอมจำนนต่อความรักมาเล่าคือแต่งมาเพื่อย้ำเตือนว่าต่อให้คนเราพยายามแค่ไหนอะถ้าเขาไม่รักอะมันก็คือไม่รักนะคะนี่คือจำไว้ในช่วง Flex Recommended Flex Next Hour หลังเที่ยงใครที่เตรียมพักกลางวันพกเซนไปด้วยได้นะมีอีกหลายเพลงค่ะ

0: จะฟังระหว่างเดินทางผ่านคลื่น Flex 104.5 หรือว่าผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect เราไปด้วยกันได้ทุกที่นะคะ3เพลงนี้หลังเที่ยงที่ Flex 104.5 ค่ะ
1: Flex Flex Next Hour แจกประนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Jobไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5
2: สิ้นสุดการรอคอยอัลฟ่าชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkok กลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: คนเดียว
1: ตะเลิดจากซิลนะคะอ่ะตอนนี้ใกล้จะเที่ยงครึ่งแล้วค่ะใครที่อยากฟังเพลงกันต่อแน่นอนว่าที่แอปพลิเคชัน Flex Connect คือคำตอบนะคะ

0: แล้วก็ยังอยู่กับ FJ Zen นะคะวันนี้ถึงบ่าย2เลยอยากฟังเพลงไหนยังขอกันเข้ามาได้ฟังผ่านแอปพลิเคชัน Flex Connect ก็ขอมาผ่านแอปพลิเคชัน Flex Connect นั่นแหละสะสม Flex คอยกันด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เรามีกิจกรรม Flex Pay หนักมากไม่อยากให้พลาด
1: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
3: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบา
4: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: โซอาอย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concert แล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
6: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flex

0: พลงอีกมากมายแบบหยุดไม่ไหวจริงๆทุกคนได้ฟังแน่นอนค่ะในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีชั่วโมงหน้านะคะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ของขวัญปีใหม่จากเจฟซาเตอร์1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex Royce 4.5 นะคะได้ยินคำว่าของขวัญปีใหม่ถ้าจะให้ได้ของขวัญปีใหม่จริงๆต้องรออีกครึ่งปีมันแอบไกลไปเนาะเอาตอนนี้เลย Flex Royce 4.5 อยากจะแจกกระหน่ำกันช่วงกลางปีแบบนี้เนี่ยละค่ะทุกคนแล้วฟังยิ่งมากก็ยิ่งจะมีสิทธิ์มากเพราะว่าตอนนี้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะทุกคนสะสมกันฟังเพลงฟัง FJ Zen อยู่กันไปทั้งวันคือยิ่งได้สะสม Flex Coin แล้วก็จะได้มาลุ้นของรางวัลมากมายคือรางวัลเนี่ยได้ยินแล้วตกใจมูลค่ามากกว่า 100,000 บาทและทุกคนบางทีหาไม่ได้ด้วยคือใช้เงินไม่ได้จริงๆนะต้องมีดวงด้วยนะคะอย่างบัตรคอนเสิร์ตคลับ30ที่ตอนนี้โซลด์เอาท์ไปแล้วเราก็มีโอกาสตรงนี้ให้ทุกคนมาลุ้นกันจะได้ไปเติมไฟไปฮิวใจไปเติมคอนเสิร์ตกันนอกเหนือจากคอนเสิร์ตนี้ก็ยังมีไททันคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็มีคอนเสิร์ตของศิลปินเกาหลีอีกมากมายเมื่อสักครู่นี้มีเพลงของเจฟซาเตอร์ใครอยากไปเจอเจฟในคลับ30คอนเสิร์ตก็นี่แหละเหมาะมาก Flex Connect เท่านั้นแอปพลิเคชันนี้ที่ทุกคนยิ่งฟังยิ่งได้นะคะจะได้รีชาร์จพลังชีวิตให้เรากลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองกันอีกครั้งนึงหรือบางคนสตรองอยู่แล้วก็ยิ่งสตรองเข้าไปใหญ่ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะกับบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลย
0: FJ Zen ขอส่งความหวานจากร้านคุโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสก์ออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแอนด์คราฟอย่างเมนูโรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโรชาโคมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโรเค้กผงผ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลย
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
3: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
1: ม
0: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
2: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

ดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย Flex Recommended

0: ถ้าสวรรค์ไม่มีเธอฉันก็ไม่อยากไปหลายคนติดตามซีรีส์เรื่องนี้กันอยู่นะคะ Ticket to Heaven เด็กชายไม่ไปสวรรค์นะคะซึ่งเพลงนี้ก็เป็นผลงานของ Gemini แล้วก็ Fourth นะคะจะเอามาให้ทุกคนฟังกันเพราะว่าซีรีส์เนี่ยมีสัปดาห์ละครั้งแต่เพลงนี้ฟังได้ทุกวันนะคะเหมือนกับช่วง Flex Recommended ค่ะ
1: Flex Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ใกล้จะบ่ายสองแล้วนะคะเวลาผ่านไปเร็วจังเลยเซนยังไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองต้องไปแต่

0: สามเพลงนี้นะคะ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 วันนี้ชวนทุกคนอยู่กันยาวๆเลยไปจนถึงช่วง Flex Talk นะคะที่จะมี Elmon และ Progress มาเจอกับเรามาอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นทุกๆคนติดตามได้ทุกช่องทางของ Flex 104.5 และ YouTube Facebook Live ที่ Flex Connect นะคะส่วนพรุ่งนี้เจอกับเซนเวลาเดิม 17:00 นค่ะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ปปคอนปปปปคอนเอ
4: ปปคอนปปปป

The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริชไทม์ไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จังหวัดและวันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda

0: ของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลปต FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop music 10 play hit 10

0: อยากจะกอดเธอนานๆ Have a good time นะฮะซิงเกิลจาก Black Heart นั่นเองส่งท้ายกันในช่วงนี้เลย 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มาแล้วมาแล้วมาอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วนะฮะอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นครับผมรับช่วงต่อมาจาก FJ Zen ของเรานั่นเองเดี๋ยววันนี้อยู่กับผมยาวๆเลยบ่าย2ถึง2ทุ่มแบบจุกๆทุกคน ยังไงอยู่เป็นเพื่อนกันด้วยนะฮะวันนี้มีความพิเศษรออยู่ในช่วง Flex Talk 2หนุ่ม Almond Progress ต้องรอติดตามความสดใสของน้องๆได้เลยนะฮะวันนี้ก็วันจันทร์สัปดาห์ใหม่8มิถุนายนนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่เดือนใหม่นะครับผมเป็นแค่สัปดาห์ใหม่เฉยๆนะทุกคนอย่ารีบนะฮะเขาต้องบอกว่าสำหรับวีคเอนด์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหมีคอนเสิร์ตใหญ่ๆหลายคอนเสิร์ตเลยทีเดียวที่คนก็ไปกันเยอะมากๆอย่างเช่น Move On คอนเสิร์ตอย่างนี้มีก็อตช่าป๊อปก็มีแล้วก็เหมือนกับมีแฟนมีตของหนุ่มภูพาเวลด้วยนะครับแต่ละที่ก็คือฮอตมากๆแต่ละสเตจคนเยอะจริงๆอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะก็คือคลับ30ที่ใครมีบัตรแล้วได้ไปสนุกกันแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีบัตรฟังทางนี้เลยบัตรโซเอาเรียบร้อยแต่ว่าที่ Flex เรามีแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับผม คือยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรมของเรา Flex Pay I love my job ให้ทุกคนไปเติมไฟกันไปฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทเลยนะฮะเป็นการรีชาร์จพลังให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองอีกครั้งนึงอย่างที่บอกไปมีคอนเสิร์ตคลับ30มีไททันคอนเสิร์ตมีคอนเสิร์ตศิลปินเกาหลีเยอะแยะมากมายอีกหลายๆอย่างเลยทีเดียวเข้าไปดูกันได้ที่แอป Flex Connect เลยนะฮะแล้วก็ฟังผ่านแอปกันไปสะสมการฟังเป็น Flex Coin นะครับแล้วก็มาร่วมสนุกลุ้นของรางวัลได้แบบฟรีๆเลยนะที่ Flex 104.5
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: เตรียมพบกับปรากฏการณ์ความมันจาก82 Major กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อัปเกรดความเดือดเพื่อ Attitude ไทยโดยเฉพาะเคลียร์คิวเตรียมนิ้วให้พร้อมเพราะโชว์ครั้งนี้กรุงเทพจะลุกเป็นไฟ82 Major Concert B-Bomb Be The Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30พฤษภาคมนี้ที่ imethai.com

ไม่เคยได้ลานะครับงานจาก Three Man Down ที่ก็เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องเทอม4ด้วยก็เรื่องนี้นะฮะเป็นภาพยนตร์ไทยสยองขวัญเป็นภาคต่อเนาะภายในเรื่องเขาจะมีการแบ่งเป็นเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องราวหลอนๆตามรั้วมหาวิทยาลัยต่างๆนะฮะแล้วบอกเลยว่าในภาคนี้มีศิลปินทีป๊อปหลายๆคนไปร่วมแสดงด้วยก็ต้องไปดูกันได้เลยนะครับผมในโรงภาพยนตร์นะฮะแต่ช่วงนี้เอาเพลงมาฝากกันก่อนละกันกับ Flex RecommendedFlex, Flex, Recommended. Flex, Flex,

แต่ว่าตอนนี้เราต้องไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บเดียวนะฮะต้นชั่วโมงหน้ากลับมามี3เพลงนี้มารออยู่แล้วงานจากพี่เบิร์ดธงชัยอย่าทำแบบนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมนนทนนท์ featuring your boy TJ กลัวลืมแล้วก็เคลียร์กับแดดเธอที่รักด้วยเดี๋ยวเจอกันนะครับกับ FJ ญี่ปุ่น Flex Flex Next Hour Popcorn Popcorn Popcorn

0: โซอาอย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concert แล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10 10 45
2: Non-stop Music
1: 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Bitchin

0: นี่10เพลงยาวๆต่อเนื่องกันแบบนี้ทุกต้นชั่วโมงแบบจุใจกันเลยนะฮะใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ส่งท้ายกันไปเมื่อกี้แฟนซิงเกิลจากหนุ่มสุดฮอตอย่างเจมินายกับ What If นะฮะแล้วก็มีเพลงจากแบมด้วยใครเพื่อนแกที่อีกเพียงแค่10วันเท่านั้นทุกคนเราจะได้ไปสนุกกันแล้วนะครับกับแบมปี5ปาหีพอรี่คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งที่2ของวงแบมนะครับอีก10วันรับรองว่าจะมีความพิเศษรอทุกคนอยู่แน่นอนเลยนะแม่พูดถึงคำว่าเพื่อนๆนะฮะสมัยนี้ไม่มีใครเขาเป็นเพื่อนกันแล้ว wow. เขาเป็นแฟนกันทั้งนั้นแหละเป็นคนรักกันทั้งนั้นแหละให้หลายๆคนได้อิจฉากัน อย่างเช่นคู่นี้นะฮะคุณแอปทักษอรแล้วก็หนุ่มนนกุลนั่นเองล่าสุด2วันที่ผ่านมานี้เองนะฮะคุณแอปก็มีการลงโพสต์ใน Instagram Happy Birthday แฟนหนุ่มสุดหล่อของเขาว่า Happy 30th Birthday to my comfort zone and my favorite โอ้โหคือคนโสดอ่านแล้วว่าตายนะครับไปดูวิดีโอที่เธอลงเนี่ยคือตายคูณ2ไปเลย เขาหวานกันมากนะคู่นี้เป็นคู่ที่แบบน่ารักเลยนะฮะเอามาอัปเดตให้ฟังกันเนาะอ่ะขอบคุณด้วยนะครับ Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
3: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
4: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
3: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
4: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโพสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสหรือเป๋าตัง
3: ส่งก่อนรวยก่อน
4: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
3: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
5: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have

0: ทิเก็ตซันสุเอ็มดิสทริกเฟล็กซ์ไรซ์ 4.5
1: บิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: ไม่มีที่ยืน no row นะฮะเป็นซิงเกิลใหม่จากศิลปิน1วงคุณภาพจาก Love Is Entertainment กับ Slap Kiss ครับผมคือบอกเลยว่าใครที่กันตอนนี้เนี่ยกำลังเผชิญหน้ากับความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนไม่มีสถานะนะครับหรือเรียกว่าไม่มีที่ยืนไม่ว่าจะเป็นข้างเธอหรือในใจเธอก็ตามโอ้โหเพลงนี้คือเพลงของคุณเลยนะครับผมส่งท้ายกันในชั่วโมงที่2นะฮะกับ Flex Recommended Flex Recommended Recommended
1: Flex FlexNext Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: 2ชั่วโมงกับ FJ ญี่ปุ่นผ่านไปเรียบร้อยนะฮะแหมเวลาผ่านไปรวดเร็วมากๆต้นชั่วโมงหน้าก็เลยจัดเพลงนี้เอามาไว้ให้ชาว Flex กันเลย

Time Flies จากนนทนนท์ฟีเจอริ่งกับเจฟซาเตอร์นะฮะไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้จากลุลาฟีเจอริ่งกับซิงซิงกูล่า

0: แล้วก็1ซิงเกิลเศร้าๆจากกวินดีฟีเจอริ่งกับ Black Heart ด้วยนะครับได้แค่เดินมาส่ง The Last Walk นั่นเองได้ฟังกันใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตแจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job ไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Love Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkok กลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
7: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: ยิ้มง่ายนะฮะซิงเกิลจาก Fellow เป็น1เพลงที่ชาว Flex ก็ Request กันเข้ามาทาง App Flex Connect จัดให้ฟังเรียบร้อยกันเลยในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 อยู่กับ FJ ญี่ปุ่นต่อเนื่องกันเลยนะฮะวันนี้อยู่ยาวถึง2ทุ่มช่วง Flex Talk กันด้วยตอนนี้ปุ่นมองจากสตูออกไปที่ตรง Lido Connect นะครับเส้นสยามสแควร์ข้างหน้าพระราม1เนี่ยรถเริ่มจะติดกันแล้วนะแล้วก็ครึ้มๆมาตั้งแต่ช่วงแบบเที่ยงๆบ่ายๆสลับกับแดดออกบ้างหลายๆคันนะฮะเห็นรถเปียกไม่แน่ใจว่าตรงไหนฝนตกแต่ว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้ตกหนักมีตกปล่อยๆไปแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูตอนเย็นเลยเวลาเลิกงานนี่แหละ 5:00 กว่าๆ 6:00ว่าฝนมันจะเทลงมาหรือเปล่านะครับยังไงก็ต้องระวังเรื่องของการจราจรกันด้วยนะฮะ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: มาเดี๋ยวช่วงนี้เรามาคุยกับผู้โชคดีกันดีกว่านะครับว่าได้รับไปแล้ว Flex Delivery ของเราเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับคุณโต๊ด
2: ครับสวัสดีครับ FJ ญี่ปุ่นครับ
0: ครับได้รับเรียบร้อยใช่ไหมฮะวันนี้ Flex Delivery ของเรา
2: ได้รับเรียบร้อยแล้วครับ
0: ยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับผม
2: ครับขอบคุณครับอร่อยมากเลยครับ
0: ได้ลองชิมอะไรไปแล้วบ้างครับคุณโต
2: ๊ดได้ชิมคู่กันเลยครับตามแนะนำเลยครับเป็นตัวเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่กินกับตัวโลวานิลาครับอร่อยมากนัวมากครับ
0: นี่โอ้โหสูตรนี้คือบอกเลยว่าอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะแล้วกินแล้วก็สามารถทำงานต่อได้แบบชิลๆด้วยแบบตื่นเลยใช่ไหมตอนนี้คุณโต๊ด
2: ตื่นเลยครับถ้าเกิดความเข้มข้นในเอสเปรสโซ่เลยส่วนอีกอันนึงอีกคู่นึงตัวก็ชอบนะครับที่เป็นตัวเบอร์ดี้ลาเต้อะครับแล้วเอาไปกินกับตัวชีสเค้กครับโอ้โหมันยิ่งนุ่มละมุนเข้าไปใหญ่เลยมันตื่นเลยมีแรงทำงานเติมน้ำตาลตอนบ่ายเลยครับ
0: นี่แหละนี่แหละคือพลังของ Flexdelivery ของเรานะครับยังไงก็สามารถมาจอยกิจกรรมครั้งอื่นๆได้นะคุณโตนะ
2: ได้ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ
0: ได้เลยขอบคุณครับผมสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: นี่ใครอยากจะฟินแบบฟรีๆเหมือนกับคุณโตนะฮะอย่าลืมว่าเดือนนี้ Flex Delivery เราส่งความฟินยกออฟฟิศกันกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงนะฮะแล้วก็กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมๆให้การทำงานวันนี้เนี่ยเป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกคนแน่นอนพร้อมกับความหวานจากร้านคุโมะแลบด้วยที่เขามีการอบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลนะครับเรียกว่าสดใหม่ทุกวันแน่นอนกับเมนูชีสเค้กออริจินอลชีสเค้กช็อกโกแลตนะครับแล้วก็บาสออริจินอลอีกด้วยยังไม่หมดนะฮะเราเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคมัทฉานะครับแล้วก็ยังมีพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งอีกด้วยเซตใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยใครอยากได้ก็มาร่วมกิจกรรมได้เลยนะฮะขอบคุณด้วยนะครับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย Flex Flex Recommended This Week ดีใจที่ไม่มีเธอบัส
3: ดีใจที่ไม่ต้องรอเธอทุกวันดีใจที่ไม่ต้องคอยโทรหากัน
1: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
4: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน iHave Ticket สนับสนุนโดย iHave Ticket ซันสุ M District Flex 104.5
5: ฉันได้แล้ว
6: ผมก็ได้
5: ป้าก็ได
7: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ซื้อเลย
8: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
6: FJ Zen ขอส่งความหวานจากร้านคูโมแล็บที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสก์ออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโรชาโคมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโรเค้กผงผ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

จำไว้จากอิงวรันธรนะฮะเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่เพิ่งจะปล่อยออกมาไม่นานนี้เองแล้วก็เป็นเพลงแรกของอัลบั้มใหม่ด้วยคุณอิงก็มาคุยกับผมเรียบร้อยในช่วง Flex Talk นะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวอัลบั้มใหม่เนี่ยมันจะมีหลากหลายรสชาติแน่นอนเพลงแรกเปิดมาก็โหเค้นกันขนาดนี้แล้วนะเดี๋ยวต้องรอดูเลยว่าจะมีเพลงสดใสออกมาปล่อยเป็นซิงเกิลที่2หรือเปล่านะฮะส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้กับ Flex RecommendedFlex Next Hour 4:57 PM นะฮะก็ใกล้จะได้เวลาเลิกงานกันแล้วอีกเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นเดี๋ยวคล็อกเอาท์กันได้เลยทุกคนส่วนใครที่ยังไม่เลิกงานเป็นกำลังใจให้นะฮะยังไงเลิกงานตอนนี้ออกไปเนี่ยรถก็น่าจะติดอยู่ดีแหละเนาะใช่ไหมเป็นวันจันทร์นะครับผมยังไงอย่าลืมดู Google Maps เส้นทางกันก่อนจะขับรถออกจากออฟฟิศกันด้วยนะแล้วไงชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อนะฮะ

ต้นชั่วโมงหน้ามี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วนะครับรักแท้จากอาร์มแชร์รักให้เธอได้รู้จากปันสอนนวัตแล้วก็ช่วยไม่ได้ของโยบอยทีเจด้วยเดี๋ยวเจอกันนะครับ Flex Flex Next Hour Popcorn Popcorn

0: Comedy Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: หนึ่งเพลงเพราะๆ เพลงนี้นะฮะฟังเสียงก็รู้เลยว่าเธอคือใครพี่ปามี่นั่นเองกับห้องสี่มุมซ้ายส่งท้ายกันไปเลยในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 อย่าเพิ่งงงนะครับว่าเอ๊ะทำไม FJ เซนเสียงแปลกไปเสียงใหญ่จังเลย FJ ญี่ปุ่นเองนะฮะอยู่กันต่อเนื่องเย็นนี้ด้วยส่งทุกคนกลับบ้านหลังจากทำงานลุยงานกันมาทั้งวันวันแรกของสัปดาห์เนาะเย็นวันจันทร์ที่8มิถุนายนนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยอยู่ยาวกับปุ่นถึง2ทุ่มเลยมี Flex Talk ด้วยเปิดสตูต้อนรับน้องแอลมอนแล้วก็ Progress นะครับผมรับรองว่าสนุกสนานกันแน่นอนนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครได้ติดตาม IG พี่ปามี่เนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าเวลาพี่ปามี่ไปเล่นคอนเสิร์ตตามที่ต่างๆก็จะมีแฟนๆเนี่ยแวะเวียนมาหาแล้วก็ไม่ได้มามือเปล่าด้วยนะครับเขาจะมีของมาฝากพี่ปามี่ตลอดเวลาอย่างเช่นหม้ออย่างนี้หายอย่างนี้ซึ้งอย่างนี้ ก็คือมากันแบบจริงๆต้นมงต้นไม้ก็มีบุญเห็นนะครับแหมเป็นอะไรที่โอ้โหความน่ารักของมิตรรักแฟนเพลงของพี่ปามี่เนี่ยแหละนะครับอ่ะขอบคุณด้วยนะฮะช่วงนี้บิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: บิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
1: ม
0: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

ลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026

แน่นอนนะฮะดนตรีสไตล์พื้นบ้านสไตล์ไทยๆแบบนี้หนุ่มโจอี้ภูวศิษย์ซิงเกิลใหม่เลยนะครับหม้อหุงข้าวโอ้โหชอบชื่อเพลงมากๆเลย wow. คือเรียกว่าโสดจนต้องคุยกับหม้อหุงข้าวกันเลยทีเดียว แต่ถ้าเกิดใครโสดเบอร์นั้นนะครับไม่ต้องคุยหม้อหุงข้าวนะส่ง DM มาคุยกับ FJ ญี่ปุ่นได้เดี๋ยวผมจะตอบคุยเป็นเพื่อนนะฮะซึ่งเพลงนี้เนี่ยได้พี่พันธ์วรการมาร่วมฟีเจอริ่งด้วยนะครับผม1เพลงที่โอ้น่ารักมากๆเลยนะเอาล่ะส่งท้ายชั่วโมงนี้กันนะครับผมกับ Flex Recommended Flex Recommended Recommendedส่วนช่วงนี้ชาวเฟล็กซ์คนไหนสนใจเรื่องการออมเงินนะครับบอกเลยว่าออมได้ง่ายๆไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่เลยนะฮะแค่มีหมื่นบาทก็เริ่มออมได้กับคู่หูดูโอดอกเบี้ยสูงเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและ11เดือนจากธนาคารออมสินครับผมที่ให้คุณคุ้มตั้งแต่ก้อนแรกเลยฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทนะฮะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีดอกเบี้ยสูงสุด 1.10% ต่อปีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะครับเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนนะครับก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจด้วยใครสนใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาถึง31สิงหาคมนี้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ gsb.or.th หรือว่า gsb contact center 1115ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ตอนนี้ไปเคารพธงชาติกันแป๊บเดียวนะครับผมต้นชั่วโมงหน้ายังมีเพลงฮิตมารออีกเพียบเลยกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: So out อย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concert แล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต.FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: พลงฮิต45นาที
1: ที่ Flex 104.5

0: จัดให้ฟังกันแบบว่าไม่มีอะไรมาขั้นเลยนะฮะ10เพลงต่อเนื่องกัน1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ flex 104.5แน่นอนนะครับทุกต้นชั่วโมงแบบนี้ฟังกันยาวๆเลยทีเดียวเมื่อกี้นี้ทิ้งท้ายกันไว้เป็นซิงเกิลจาก Singular นะฮะกับเบาๆนั่นเองเป็นหนึ่งเพลงที่ฟังแล้วก็เบาๆเหมือนกับชื่อเพลงจริงๆนะครับหลังจากที่ทำงานกันมาหนักเหนื่อยทั้งวันแล้วเนาะได้รีแลกซ์ผ่อนคลายกันซึ่งอีกอย่างที่สามารถผ่อนคลายได้นะครับก็คือการไปนวดการไปสปาไปออนเซนและ Flex ก็มีมาแจกกันแบบฟรีๆด้วยคือเรียกว่าแจกกระหน่ำกลางปีกันเลยทีเดียวยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะฮะกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job I Love My Jobให้ชาวออฟฟิศไปเติมไฟฮีลใจกันกับของรางวัลกว่าแสนบาทเลยทีเดียวรีชาร์จพลังให้คุณกลับมาเป็นคนทำงานเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นวอลเชอร์มัสซาจแล้วก็ออนเซนผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสมีวอลเชอร์นะครับให้ไปยืดเส้นยืดสายกันเล่นพิกเกอร์บอลหรือว่าเทนนิสซิมูเลเตอร์ที่เดอะล็อบคลับสปอร์ตและโซเชียลคลับดีไซน์จัดจ้านใจสุดฮิปเลยทีเดียวยังมีอีกเยอะแยะเลยนะบัตรคอนเสิร์ตก็มีร้านอาหารก็มีง่ายๆเลยนะครับโหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลไปแบบฟรีๆได้เลยที่ Flex 104.5 1045
1: Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบมบีห้าปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5

อดความทรงจำ Embrace นะฮะเป็นซิงเกิลใหม่จากแว่นใหญ่นั่นเองที่ต้องบอกว่าปล่อยเพลงออกมากี่เพลงก็เรียกน้ำตาจากคนฟังได้ตลอดจริงๆเลยนะครับผมส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้นะกับ Flex Recommended Flex Next Hour อยู่กันท้ายชั่วโมงนี้สเตย์จูนกันกับ FJ ญี่ปุ่นนะที่นี่ Flex 104.5ตอนนี้ใกล้จะ1ทุ่มเต็มทีแล้วเป็นช่วงเวลาที่บอกเลยว่าแฟนๆรอคอยกันอยู่แน่นอนนะครับเพราะว่าวันนี้เรามี2หนุ่มสุดหล่อสดใสมากๆ Elmon Progress จะมานั่งอยู่ตรงนี้พูดคุยกับผมแบบสดๆในช่วง Flex Talk กันด้วยและยังไงเดี๋ยวกลับมานะครับก็ยังมี3เพลงนี้ให้ได้ฟังกันนะฮะ

0: นี้ปีที่แล้วจากหนุ่มมียูแล้วก็กลัวลืมจากนนทนนท์ฟีเจอริ่งกับ Your Boy TJ รวมไปถึงฤดูกาลที่มีเธอ Season of You จากสตางกิติภพนะครับแล้วก็เป็น OST ของซีรีส์ต้นส้มอยู่บ้านเขาแต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลย When Oranges Fall กันด้วยที่นำแสดงโดย2หนุ่ม Almond Progress นะฮะติดตาม Flex Talk ของเราได้เลยทาง Flex 104.5 หรือจะดูไลฟ์ก็ได้ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ที่ Flex Connect นะครับ
1: Flex, Flex, Next Hour.
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job ไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5
6: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: โดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: สวัสดีครับผมมารายงานตัวแล้วนะฮะอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นเหมือนเดิมต่อเนื่องกันเลยนะครับทาง Flex 104.5 แล้วก็ทาง YouTube Facebook ของเราที่ Flex Connect นะครับอยู่ในช่วง Flex Talk นั่นเองนะฮะ คือจะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยพอเห็นแขกรับเชิญของเราแล้วนะครับรู้สึกว่าช่วงนี้แม่ส้มขาดตลาดแน่นอนทุกคนมองอะไรก็เป็นสีส้มไปหมดเลยนะครับเอ๊ะวันนี้วันจันทร์สีส้มหรือเปล่าไม่แน่ใจ สีเหลืองสีเหลืองเนาะโอเคโอเคนะครับที่พูดแบบนี้เพราะว่า Flex Talk ของเราวันนี้นะฮะต้อนรับ2นักแสดงจากซีรีส์ที่กำลังทำให้หลายๆคนเนี่ยยิ้มตามแบบไม่รู้ตัวเลยทีเดียวและเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเริ่ม

0: ของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำต้อนรับเลยนะฮะสองหนุ่ม Elmon Progress ครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
0: โอ้โหน้องๆวันนี้มากับความสดใสมากๆเลยทีเดียวใช่ไหม
2: ครั้งแรกเลยครับที่มาเฟล็กร้อยสี่ห้าม
0: าเยือนเฟล็กซ์ทอล์คครั้งแรกเลยนะครับถ้าอย่างนั้นก่อนอื่นทักทายแฟนๆเฟล็กซ์ทอล์คกันหน่อยเลยดีกว่าแต่ว่าพี่ขอกิมมิกนิดนึงหลังจากพูดแนะนำชื่อตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยขอนิยามตัวเราสั้นๆหรือแบบประโยคต่อท้ายขายของให้กับแฟนๆเฟล็กซ์ได้ชื่นใจกันหน่อยได้ไหม
1: ได้เลยคร
0: ับ เชิญเลยฮะ
3: เอามอนก่อนไป
1: สวัสดีครับ
2: โยนเลย
1: คือเป็นแบบเป็นฉายาเหรอครับหรือว่าเป็นคำคม
0: คำนิยามตัวเราอะไรก็ได้
1: สวัสดีครับผมแอลมอนนะครับแอลมอนอะไหล่ซิ่งครับ
0: แอลมอนอะไหล่ซิ่ง
1: ฮะ
0: อะไหล่ซิ่งนี่คือมาจากอะไรฮะ
1: ชอบแต่งรถ
3: ชอบขับมอเตอร์ไซค
0: ์ชอบขี่ฮาร์เลย์ใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่โอเคโอเคต่อไป
2: พี่สั่งกันบ้านมาแล้วเน
0: ี่
2: ย
0: แน่นอนต่อไปเชิญเลย
3: สวัสดีครับผมโปรเกรสนะครับฮัลโหลโกโบบอกโสดครับ
0: นี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะโอ้โหแจกความสดใสกันแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องซีรีส์กันเนี่ยพ
3: ี่
0: ขอเอาล้วงลับข้อมูลเล็กๆน้อยๆก่อนเลยไหมจากทั้งสองคนอยากจะให้แอลมอนนะฮะพูดถึง progress แล้วก็ progress พูดถึงแอลมอนหน่อยในเวลา30วินาทีแต่พี่มีข้อแม้ว่าห้ามใช้คำว่าหล่อห้ามใช้คำว่าน่ารักหรือแบบ friendly หรืออะไรแบบนี้ที่มันเป็นคำเบสิกที่ทุกคนพูดกันอยู่แล้วอธิบายหน่อยว่าอีกคนอีกฝ่ายนึงเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างเราจะได้รู้จักเขาแบบใกล้ชิดมากกว่าเดิมภายในเวลา30วินาทีโอเคไหมฮะ
2: ยากแล้วอ่
0: ะ
2: มอน
0: ย
2: ากแล้ว
0: ยากมอนหรือโปรเกรสก่อนดีถ้าอย่างนั้น
1: โปรก่อนครับ
2: ไม่ยอมเลยอ่ะ
0: มาเพราะเมื่อกี้อ่ะมอนเริ่มก่อน
2: แล้วโอเคโอเคโอเค
0: เมื่อกี้อ่ะมอนไปก่อนแล้วตอนนี้ต้องตามโปรเกรสเสียก่อน
2: ได้ครับ
0: โปรเกรส30วินาทีนะครับผมจับเวลา
3: แอลมอนนะครับเป็นคนที่นิสัยดีแล้วก็ตั้งใจทำงานเอ้ยจะพูดน่ารักอีกแล้วเอ้ยก็ชอบขี่มอเตอร์ไซค์ชอบนอนนอนกลางวันตื่นกลางคืน
0: สิบวิสุดท้ายครับผม
3: แล้วก็ชอบเป็นโก๋สองด้วยโก๋สองของเรื่องต้นต้องมีบ้านขาวแต่ฝนโจรลงมาบ้านเราตลอดเลย
0: โอเคดีนี่นี่นี่ได้อินโฟเมชันกันไปแล้วนะครับช่วงนี้อ่ะต่อไปอัลมอนถึงตาเราแล้วครับ
1: 30วิใช่ไหมครับ
0: 30วิฮะพร้อมไหมครับ
2: กดดัน
1: พร้อมก็ได้ครับ
0: ครับพร้อมจับเวลาครับผม
1: โปรเกรสนะครับเป็นโก๋หนึ่งเป็นคนดีของทุกคนครับเป็นคนที่ทุกคนรักเป็นคนที่ดื้อซนถ้าเป็นโก๋เนี่ยก็จะอยากเป็นที่รู้จักโปรเกรสก็เป็นเหมือนกันครับ
0: สิบวินาทีสุดท้าย
1: เป็นคนที่ตั้งใจทำงาน เป็นคนที่จริงจังกับการทำงานเป็นคนที่รักทุกคนครับรักทุกคนที่รักเราและก็รักทุกคนเหมือนกันครับ
0: หมดเวลา
1: หมดเวล
0: าหมดเวลาหมดเวลาโอเคโอเค
2: บอกแล้วว่ามันกดดัน
0: แค่30วิเองสั้นๆแหมถ้าเกิดยาวกว่านี้พี่ว่ากดดันกว่านี้อีกนะนะฮะคือต้องบอกว่าวันนี้แฟนๆคนไหนนะครับอยากให้กำลังใจ2หนุ่มของเรามีช็อตไหนน่ารักน่ารักโมเมนต์อะไรที่อยากจะแชร์ให้ชาวโลกได้รู้กันอย่าลืมแชร์ผ่านแฮชแท็กกันได้นะฮะ flex1045x when oranges fall นั่นเองนะครับผมอ่ะใครที่ติดตามซีรีส์เรื่องนี้อยู่นะฮะกับเรื่องที่มีชื่อว่าต้นส้มอยู่บ้านเขาแต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลยปรบมือกับพี่หน่อยเลย
2: พี่เก่งมาก
0: พี่น้องพูดได้ครบถ้วนนะฮะ
2: เก่งมากพี่ญี่ปุ่น
1: เป็นกรเลย
0: เป็นกรเลยนะครับผมก็น่าจะรู้ข้อมูลแบบเล็กๆน้อยๆว่าเรื่องนี้เนี่ยดัดแปลงมาจากนวนิยายใช่ไหม
3: ใช่
0: เรื่องราวของเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าโก้แล้วก็ชอบทานส้มมากๆโดยเฉพาะส้มที่หล่นมาจากบ้านข้างๆด้วยใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมแล้วก็พอสองคนมาเจอกันเรื่องราวต่างๆมันก็เกิดขึ้นมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายเลยนะล่าสุดก็คือออนแอร์ไปแล้ว4 EP
3: 4 EP ครับผม
0: เดี๋ยววันพุธนี้จะเป็น EP ที่5
3: EP ที่5
0: หลายๆคนน่าจะแบบเผลอยิ้มโดยที่ไม่รู้ตัวเลยทีเดียวถ้าอย่างนั้นขอย้อนกลับไป EP 4หน่อยว่าพอได้ดู EP 7 EP 4แล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างความรู้สึกของเราร
3: ู้สึกว่าภูมิใจในเพื่อนๆทุกคนครับเพราะว่า EP 4เป็น EP ที่ยากพอสมควรที่เราเล่นมาเพราะว่าเป็นอะไรมันคือ4บนเรือครับซึ่งอุปสรรคมันมีไหมมันเยอะมาก
1: เยอะมาก
0: อย่างเช่นอะไรบ้างครับ
1: น้ำขึ้นน้ำลงครับ
2: แดดครับแล้วก็วินหัวครับ
1: ใช่ครับ
2: คือผมเป็นคนที่ไม่เคยเมาเรือเลยครับพี่แต่ว่าพอได้ไปอยู่ในเรือเล็กๆอ่ะเราเวลาถ่ายเขาต้องหันหัวเข้าฝั่งใช่ไหมพี่เราแบบ มันไม่โดนลมไม่โดนเล

0: เลยต้องนั่งอยู่ข้างหลัง
1: เหมือนก
0: ันโอ้โหผมไม่เคยเมาเรือแล้วเป็นอย่างนี้เลยอ่ะคือผมทั้งเมาเรือทั้งท้องเสียวันนั้นแบบโอ้โหใช
2: ่ก็คืออาจพูดภาษาง่ายๆเลยนะอย่าดราม่ากันออกบนออกล่างเลยอย่างนั้นเลย
0: ใช่คือวันนั้นผมแบบไปเข้าน้ำในเรือแล้วมันเข้าไม่ได้แล้วแบบโค้งเกงผมนั่งจับผนังอ่ะผมนั่งอยู่อ่ะอึ๊บ
1: คือห้องน้ำอ่ะเล็กพอๆกับตู้โทรศัพท์อ่ะ
0: เล็กกว่าด้วยพี่
2: คือมันอยู่บนเรือมันก็ได้แค่นั้นเลยใช่ไหมลิมิตมันอยู่แค่นั้นจริง
0: ๆแล้ววันนั้นผมไม่ออกทั้งบนทั้งล่างเลยมันแบบมันไม่ไหวอ่ะพี่มันแบบ
2: ก็คือเรียกว่าทุ่มเทสุด
0: แต่ภูมิใจในเพื่อนๆทุกคนด้วยเพราะว่าทุกคนเมาเรือหมดเลยครับใช่แล้วก็เล่นออกมาได้ฝืนตัวเองมากแต่ว่าเล่นออกมาได้ไม่ฝืนนะครับก็มีความฝืนตัวเองที่ต้องเล่นออกมาเพราะว่ามันเมาเรือทุกคนอ่ะพี่ใช่แต่พอได้โดนลมโดนอะไรก็หายครับ
2: แล้วเอามอสเลยครับ
1: จริงๆก็เหมือนกันนะครับผมรู้สึกว่าซีนบนเรือเนี่ยเป็นค่อนข้างเป็นอุปสรรคเลย ขอโทษครับ เป็นค่อนข้างเป็นอุปสรรคเพราะว่าแบบทั้งเรื่องน้ำขึ้นน้ำลงด้วยเพราะว่าเราลงเรือไปตอนที่น้ำยังไม่ลงแต่พอเราจะขึ้นฝั่งเนี่ยน้ำมันลงแล้ว
0: ลงบนเรือ
2: เอาหรอ
1: แล้วเราไม่รู้เราจะขึ้นกลับขึ้นฝั่งยังไงด้วยซ้ำเพราะว่าพอน้ำลงแล้วเราขึ้นฝั่งไม่ได้
0: ใช่ประเด็นคือเรือติดอยู่กับทรายข้างใต้ครับ
1: แล้วมันขับเพราะมันก็ปั่นทรายมันก็ไปไหนไม่ได้
2: แล้วสรุปทำยังไงครับขึ้นฝั่งกันยังไง
0: สุดท้ายมันขึ้นได้พี
2: ่อ๋อสุดท้ายขึ้นได้
0: ตอนแรกเหมือนจะขึ้นไม่ได้คือมันลดไปเยอะแบบผมงงเลยแบบไม่คิดว่าน้ำทะเลมันจะลดเยอะขนาด
2: แต่มันลดไปเป็นหลายเมตรเป็น10เมตรเลยป่ะใช่มั้ย
0: ไม่ถึงพี่แต่ว่ามันแบบคือจากเสาที่ต้นน่าจะสักโห6เมตร
1: คือสมมติว่าจากบนฟ้าเนี้ยตอนแรกที่เราก็ต้องปีนขึ้นใช่มั้ย
2: ฮะ
1: มันลดมาถึงประมาณเนี้ย
0: ใช่ประมาณข้อนี้เลยพี่มันเยอะมาก
2: ก็เป็นเมตรอยู่นะเป็นเมตรอยู่นะโอเคแล้วก็ได้ข่าวว่าซีรีส์นี้คือถ่ายไปออนแอร์ไปด้วยใช่มั้ย
0: ใช่ตอนนี้ยังถ่ายไม่เสร็จ
2: ยังถ่ายไม่เสร็จเลยมันกดดันไหมอ่ะหรือว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนอะไรหน้างานบ้างได้ไหมในการถ่ายทำต่างๆนานา
0: จริงๆมันเหลือแค่2ซีนครับพี
2: ่อ๋อ
0: จริงๆมันต้องเสร็จตั้งแต่วัน
1: มันควรจะเสร็จแล้ว
0: ตั้งแต่วันคิวไนท์ที่ผ่านมาแล้วเพราะว่าล่าสุดมีผมเรียกว่า4 วัน AWG เพราะว่าเป็น
2: 4วัน AWG
0: ใช่ผมกับเพื่อนๆเรียกกัน4วัน AWG เพราะมันเป็น4วันที่หนักหนาอยู
2: ่
0: มันเป็นวันที่ต้องไปทะเล3วันแล้วก็ไปอีกวันนึงคือได้พักทั้งวันแล้วก็ไปตอนเย็นก็คือคิวไนท์คิวหนึ่งก็คือถึง6 โมงเย็นถึง6 โมงเช้าซึ่งวันนั้นอะเหลืออีก2ซีมันยังถ่ายไม่เสร็จเพราะว่าแสงมันขึ้นก่อนครับ
1: ตีห้าครึ่ง
0: คือตีห้าครึ่งวันนั้นตีห้าครึ่งจริงๆอะถ้าเป็นฤดูหนาวคงถ่ายเสร็จไปแล้วแต่วันนั้นคือมันแสงมันขึ้นเร็วมากต
2: ี
0: ห้าครึ่งมันขึ้นแบบเหมือน7 โมงเช้าแล้วพี
2: ่ก็เลยต้องยกกองไป
0: ก็เลยต้องยกกองก็เลยต้องเหลือคิวหนึ่งครับ
2: ทีนี้ก็คือสำหรับต้นส้มอยู่บ้านเขาเนี่ยนะครับก็เป็นซีรีส์ที่ฟีลกู๊ดมีความสดใสแล้วก็มีความเรโทรเหมือนแบบย้อนไปยุคแบบ90ด้วยใช่ไหม
1: ถูกต้องอันนี้คือจุดขายของเรื่องเหมือนกัน
2: จุดขายเลยหลายๆคนเนี่ยอยากจะไปตามรอยซีรีส์เรื่องนี้ถ่ายทำกันที่ไหนบ้าง
1: โอ้จริงๆเราใช้โลเคชั่นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จริงๆไม่ใช่แค่ในต่างจังหวัดในกรุงเทพก็มีแต่น้อย
0: แต่มีแค่2โล
2: อันในกรุงเทพมีที่ไหนบ้าง2โล
0: อีกโลนึงพูดไม่ได
2: ้งั้นอีกโลนึงที่พูดได้คือ
0: บ้านโกครับ
1: บ้านโก
0: บ้านสองโก
2: ใ
0: ช่อันนั้นอยู่กรุงเทพนี่แหละครับ
2: แล้วต่างจังหวัดแล้วฮะ
0: ต่างจังหวัดพูดอย่างนี้ดีกว่า 85% คือต่างจังหวัดใช่อีก 15% คือกรุงเทพครับ
2: ไปจังหวัดอะไรกันมาเอ่ย
0: ล่าสุดไปส่วนใหญ่มี
1: ชลบุรีระยอง
0: สมุทรปราการชลบุรีระยองสมุทรปราการครับ3จังหวัดนี
2: ้ก็จะไม่ได้ไกลมากจากกรุงเทพสักเท่าไหร่
0: ใช่คือโลในเรื่องมันเป็นต่างจังหวัดครับจริงๆในนิยายไม่ใช่ต่างจังหวัดนะครับแต่ว่าพอพี่อโรนิวที่ผู้กำกับอะครับเขาไปคุยกับเจ้าของนิยายก็แบบพอจะปรับเปลี่ยนได้ไหมเพราะว่าเวลาแบบถ่ายซีรีส์ออกมามันจะได้สวยขึ้นซึ่งผมเห็นด้วยนะเพราะมันมีอะไรให้ใช้มากกว่ากรุงเทพใช่คร
2: ับ
0: ม
2: ูดมันก็จะเปลี่ยนด้วยใช่ไหมของเรื่อง
0: ก็ไม่ได้เปลี่ยนขนาดนั้นครับจริงๆมันไม่ได้เปลี่ยนจากนิยายเยอะเปลี่ยนแค่เรื่องทะเลนั่นแหละครับที่มันเป็นแบบโลลักอยู่ทะเล
2: โอเคแต่พี่เห็นว่าบ้านโกด1โกด2คือแบบน่าอยู่มากแบบต้นไม้เยอะแล้วก็ดูแบบดูน่าไปใช้ชีวิตอยู่จริงๆอ่ะ
0: โอ้โหพี่คิดผิดแล้วครับ
2: อ้าวจริงเหรอทำไมอ่ะ
0: คิดผิดแล้ว
2: ทำไมเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไร
0: ถ้าพี่จะอยู่พี่อยู่เลย
2: ทำไมเล่าให้ฟัง
0: ให้บอลพูด
1: คืออาจจะด้วยความที่เป็นบ้านทรงไทยแต่ก่อนเราอาจจะไม่ค่อยชินกับอากาศในสมัยนี
2: ้
1: มันค่อนข้างร้อนนะฮะแล้วก็ในบ้านก็ฝุ่นค่อนข้างเยอะครับ
0: คือมอนเป็นคนแพ้ฝุ่นด้วยใช่มอนก็เลยลำบากในการถ่ายซึ่งบ้านโกเป็นโลที่ผมกับเพื่อนๆอ่ะโอ้โหต้องพูดว่าทรหดที่สุด
2: ที่สุดเลยเหรอ
0: ที่สุดครับเพราะว่าตั้งแต่เราถ่ายมาต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเราไม่เคยเจอแอร
1: ์มันด้วยอีกอย่างนึงคือที่มันแคบสมมติเราจะถ่ายซีนในห้องนอนอย่างเงี้ย ห้องนอนของจริงมันเล็ก

0: มากมากครับ
1: ครับ
0: แล้วช่างทีมแต่ละทีมอ่ะก็20 30คนก็ต้องไปอัดกันอยู่ในห้องนั้น
2: ใช่มันเยอะมากแล้วก็มันร้อนมากพี่เป็นโรงที่ร้อนที่สุดตั้งแต่ถ่ายมาทะเลผมแบบสบายไปเลยอ
1: ่
2: ะ
1: เออมีลมโกรกสบายไปเลยนะครับเรียกว่าทุ่มเงินสุดตัวแน่นอนให้เรื่องนี้ครับผมทีนี้ปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราได้รับบทบาทนะฮะถ้าเกิดว่ามันใกล้เคียงตัวเรามันก็จะง่ายขึ้นใช่ไหมทีนี้พี่อยากจะรู้ว่าสำหรับ2คนเนี่ยบทบาทที่ได้รับกับตัวจริงใกล้เคียงกันมากน้อยแค่ไหนขอเริ่มจากแอลมอนก่อนเลย
0: จริงๆไม่หนีห่างกันมากนะครับแต่ว่าห่างกันแค่อาจจะเรื่องเรียนเพราะว่าโก2เนี่ยเป็นคนที่เรียนเรียกว่าเรียนเก่งเพราะว่าเป็นคนที่ท็อปห้
1: อง
0: เป็นคนที่ได้ทุนโรงเรียนอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ซึ่งก็ถือว่าเรียนเก่งครับแต่ผมอาจจะเรียนไม่เท่าเขาโก2เนี่ยหัวดีจริงๆแต่ว่าถ้าเป็นคาแรคเตอร์อย่างอื่นที่ไม่ใช่การเรียนอย่างการพูดกับเพื่อนการอยู่กับเพื่อนผมว่าก็คลายนะครับ
1: คลายใช่ไหมดูเป็นคนแบบนิ่งๆคำคามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ
0: ไม่ได้ห่างกันมาก
1: อ่าโอเคแล้วโปรเกรสนะครับคือในบทเนี่ยเป็นคนแบบขี้แอคใช่ไหม
2: ติดแอคครับติดแอค
1: นิดนึงเป็นหัวหน้าแก๊งด้วย
2: เชิดๆเลยอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่ไหมมันตรงกับตัวเรายังไงบ้างหรือไม่ตรงยังไงบ้าง
2: 80% ครับตรงแต่ 80% คือตรงกับตัวเรานะครับพี่คือก่อนหนึ่งมันจะเป็นตัวละครที่คาแรคเตอร์แบบแก่นๆซนๆเด็กหลังห้องครับแล้วก็กวนๆเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูง
1: ครับ
2: แต่ว่าทำไม่ได้ สมมุติแบบจะไปตีกับใครเนี่ยอ่ะมึงไปก่อนเลยเพื่อนเรายังอยู่เราอยู่ตรงนี
1: ้แต่เราพูดไปแล้วแต่เราพูดเล่นใหญ่ไปแล้วเรียบร้อย
2: เราใช้ลูกน้องก่อนเราใช้ลูกน้องก่อนแต่เดี๋ยวเราค่อยตาม
1: โอเคอ่ะเอาละครับตอนนี้เวลาทาง Flex 104.5 ใกล้จะหมดแล้วแต่เราจะไปต่อออนไลน์นะฮะ1นาทีสุดท้ายนี้อยากให้ทั้ง2คนนะฮะขายซีรีส์นี้ให้กับคนที่อาจจะยังไม่เคยดู4 EP ที่ผ่านมาว่าทำไมต้องไปดูแล้วก็ต้องไปติดตามซีรีส์นี้กันเชิญเลยครับ
2: ใครชอบต้องบอกอีกก่อนว่าใครชอบซีรีส์แนว Coming of Age หรือว่า Romantic Comedy เนี่ยผมแนะนำต้นส้มอยู่บ้านเขาแต่ผลส้มสมัครบ้านเราตลาดเลย When Oranges Fall นะครับคืออยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูก่อนเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่พวกเรา2คนแล้วก็มีเคนพอลมีจัสตินคีตันอีกเป็นเพื่อนในเรื่องนะครับตั้งใจทำกันมากๆแล้วก็เป็นซีรีส์ที่เรื่องแรกของ Almond Progress ในฐานะ GMMTV เลยใช่ทั้ง Almond Progress แล้วก็จัสตินคีตันด้วยเป็น4คนแรกที่เข้ามาใน GMMTV แล้วก็มีซีรีส์เรื่องนี้ครับเป็นซีรีส์ที่อบอุ่นดูง่ายย่อยง่ายครับแล้วก็ยุค90ด้วยย้อนยุคฟิลเหมือนสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักแล้วก็แฟนฉันแล้วกันท
1: ุ
2: กคนเข้าใจง่าย
1: ๆโอเคครับผมแอลมอนครับนิดนึง
0: อยากให้ได้ดูครับเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดดูแล้วคงจะนึกถึงตัวเองในอดีตว่าอย่างผมตอนเด็กๆอ่ะก็เคยไปปั่นจักรยานกับเพื่อนๆแบบไม่คิดอะไรมันคือวัยที่เราไม่ได้คิดอะไรเราไม่ได้จริงจังกับชีวิตเราไม่ได้มีงานนะครับมันก็เห็นตัวเองในอดีตเราได้เห็นความรักที่มันบริสุทธิ์มากๆมันไม่ได้คิดอะไรเลยจริงๆอะครับ
1: ครับผม
0: แค่รู้ว่ารักอะครับ
1: นี่แหละประโยคเด็ดเลย
2: ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นการเติบโตตามตัวละครครับ
1: โอเคไปติดตามได้เลยนะครับกับซีรีส์นี้นะฮะต้นส้มอยู่บ้านเขาแต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลยตอนนี้เวลาทาง Flex 104.5 หมดแล้วไปต่อออนไลน์กันเลยนะครับตามมานะฮะ
3: Flex Talk โดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัด

0: เดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: So out อย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concert แล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
0: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ FJ ต้นชอบมากๆเลยนะครับซิงเกิลจาก Synchronize Fitting กับ Musu นะครับกับเพลงไม่เคยนะครับและตอนนี้ต้นขอต้อนรับชาว Flex 104.5 ทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ต้นด้วยนะครับมาเจอกับทุกคนเป็นประจำแบบนี้เลยนะฮะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์20:00 to 5:00 PM อยู่กันไปยาวๆ3ชั่วโมงเต็มๆนะฮะและแน่นอนที่สุดวันนี้เหมือนเดิมเลยนะฮะอยู่กับ FJ ต้นใครที่อยากจะฟังเพลงอะไรของศิลปินคนไหนนะครับก็ง่ายมากๆนะครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเข้าไปที่แอป Flex Connect ของเรานะครับพิมพ์ชื่อเพลงกันไม่ได้เลยเดี๋ยวต้นจัดให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนนะครับและตอนนี้นะครับต้นก็ไม่อยากจะให้ทุกคนพลาดจริงๆนะฮะสำหรับชาว Flex ที่เป็นสายกินทุกคนนะครับบอกเลยว่า Flex Delivery เดือนนี้นะครับเราจะส่งความฟินยกออฟฟิศกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมๆให้การทำงานในวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนนะครับพร้อมความหวานจากร้านคุโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟรสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลและชีสเค้กช็อกโกแลตและบาสออริจินอลนะครับแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเนโรกับโรเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคมัชชะและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งบอกเลยนะครับว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะฮะสำหรับ Flex Delivery เดือนมิถุนายนนี้ครับ

0: สำหรับใครนะฮะที่ผิดหวังจากความรักครั้งที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยังคิดว่าตัวเองเนี่ยเก่งไม่พอที่จะลืมคนคนนั้นไปได้นะครับต้นขอมอบเพลงนี้ให้เลยนะฮะซิงเกิลจากพีพีกริดนะครับกับเพลงเก่งไม่พอ Good Not Enough นะครับ FJ ต้นเปิดให้แล้วนะฮะกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: เวลาเดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงแรกของ FJ ต้นแล้วนะครับบอกเลยนะครับว่าชั่วโมงหน้าต้นไม่อยากจะทุกคนพลาดจริงๆครับกับ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ฮะ

0: รอเลยนะฮะ3เพลงเพราะๆต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนนะครับได้แค่เดินมาส่งจากกวินดีฟีเจอร์กับแบล็คฮาร์ทรวมถึงวิงวอนจากโบกี้ไลออนนะครับและซิงเกิลจากดรีแมนดาวกับไม่ให้ไปนะฮะ FJ ต้นก็ไม่ให้ทุกคนไปไหนแน่นอนนะครับกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จังหวัดนราธิวาสวันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมหอมจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
6: ม
5: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุก

0: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online

0: ป็นอีกหนึ่งเพลงที่ถูกขอเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับ FJ ต้นจัดให้ทุกคนได้ฟังกันเรียบร้อยแล้วนะฮะซิงเกิลจาก Bus Because of You I Shine นะครับกับเพลงยังรักอยู่ไหมนะครับเปิดให้แล้วนะฮะส่งท้ายกันไปเลยกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ด้วยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับก็ตรงกับวันที่8มิถุนายนนะครับต้นเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับอาจจะงงด้วยว่าเอ๊ะ FJ ต้นจะมาบอกทำไมนะครับเพราะต้นเชื่อว่าสิ่งที่หลายๆคนไม่รู้นะครับวันนี้เนี่ยตรงกับวันทะเลโลกหรือว่า World Oceans Day นะครับซึ่งเขากำหนดให้วันที่8มิถุนายนของทุกปีนะครับเป็นวันทะเลโลกนะฮะเพื่อให้คนเนี่ยได้เห็นถึงความสำคัญของมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลนะครับที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั่วโลกนะฮะโดยเขาได้รับการรองรับอย่างเป็นทางการนะครับจากองค์การสหประชาชาติในปี2551ด้วยนะฮะซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้นะฮะทะเลกับมหาสมุทรเนี่ยกำลังเจอกับภัยคุกคามอย่างหนักเลยไม่ว่าจะเป็นจากพลาสติกนะครับมลพิษการทำประมงเกินขนาดและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์มหาสมุทรและทะเลไปด้วยกันนะครับเพื่อส่งต่อความงดงามและความสมบูรณ์ให้กับคนรุ่นต่อไปนั่นเองครับและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยเลยนะครับกับบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อยค่ำคืนที่ความทรงจำจะถูกเล่นซ้ำอีกครั้งถ้าคุณชอบเพลงแอบชอบคิดก็ได้นะคิดหรือรักเปิดเผยจากละอองฟองเราจะพากลับมาให้ฟังสดๆใน Lido Live House Nostalgia Replay Presents ละอองฟอง13มิถุนายนนี้ที่ Lido Connect Hall 2บัตรราคาเริ่มต้น590บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่
1: เตรียมพบกับปรากฏการณ์ความมันจาก82 Major กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อัปเกรดความเดือดเพื่อ82ไทยโดยเฉพาะเคลียร์คิวเตรียมนิ้วให้พร้อมเพราะโชว์ครั้งนี้กรุงเทพจะลุกเป็นไฟ82 Major Concert B-Bomb Be The Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30พฤษภานี้ที่ imethai.com
6: แจกประนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job ไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5 Flex Recommended

ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้นะครับต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะฮะซิงเกิลจากอิงรันทอนนะครับกับเพลงจำไว้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่อิงรันทอนนะครับเขามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นการวางคอนเซปต์เนื้อหาเพลงนะครับสไตล์ดนตรีนะฮะรวมไปถึงดีไซน์เมโลดี้การร้องนะครับบอกเลยว่าเป็นเพลงที่ดึงเอกลักษณ์ความเป็นอิงรันทอนออกมามากที่สุดแล้วนะครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยกับช่วง Flex Recommended ครับ Flex Recommended และตอนนี้นะฮะต้นก็ไม่อยากจะให้ทุกคนพลาดจริงๆนะครับกับช่วง Flex Talk ของเรานะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเริ่มกันที่วันจันทร์ที่8มิถุนายนนะครับเจอกันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะกับ Elmon Progress นักแสดงหนุ่มคู่จิ้นดาวรุ่งหน้าใสหัวใจสีส้มนะครับที่จะมาชวนทุกคน Feel Good ไปกับซีรีส์ต้นส้มอยู่บ้านเขาแต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลยนะครับต่อด้วยวันพุธที่10มิถุนายนนะครับพบกับ4หนุ่ม T-Pop Clover กับซิงเกิล Lonely Girl นะครับเพลงที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ขี้เล่นแต่แฝงความจริงใจนะครับและวันพฤหัสที่11มิถุนายนนะครับฟินกันให้ใจเต้นแบบดับเบิลกับ2ศิลปินนะฮะบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับพบกับหนุ่มๆวง Bus Because of You I Shine นะครับที่มากันแบบครบทีมนะครับพร้อมเพลงใหม่ดีใจที่ไม่มีเธอนะครับต่อด้วยทุ่มตรงนะฮะพบกับจูเนียร์มาร์คนะครับที่จะมาชวนไปทริปสุดโรแมนติกที่แฟนๆรอคอยอย่างจูเนียร์มาร์คซันนี่มูนคอนเสิร์ตนะครับถ้าใครที่อยากจะมาเจอกับศิลปินที่ชื่นชอบแบบใกล้ชิดที่หน้าสตูดิโอนะครับก็ติดตามรายละเอียดกันได้เลยนะครับที่เพจ Flex Connect แล้วก็อย่าลืมไปสะสมคอยแล้วรีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันทางแอป Flex Connect ด้วยนะครับและต้องขอขอบคุณก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Flex Next Hourเผลอแป๊บเดียวก็ใกล้จะ4ทุ่มแล้วนะครับทุกคนในชั่วโมงหน้าก็กลับมาฟังเพลงพอๆกับ FJ ต้นกันต่อนะครับยังคงอยู่เป็นเพื่อนทุกคนไปจนถึง5ทุ่มนะฮะพร้อมกับ3เพลงนี้จัดให้แล้วต้นชั่วโมงหน้าครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะฮะอยู่ดีๆก็จาก Wonder Frame featuring กับยังโอมนะครับก่อนหน้านั้นก็คือเธอไม่ชอบฝนจากโดมจารุวัฒน์รวมถึง1คนตรงนี้แอมเฮียจากเพอร์พีชด้วยนะครับ FJ ต้นก็ยังคงอยู่ตรงนี้นะครับอยู่เป็นเพื่อนทุกคนไปจนถึง 5:00 น.ที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex

0: โซอัลอย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concertแล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลปต. FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10 10 45
2: Non-stop Music 10 Play Hit
1: 45 นาที

0: มาแล้วนะครับ FJ ต้นกลับมาแล้วนะฮะมาพร้อมกับ10เพลงเพราะๆที่ทุกคนช่วยกันเลือกเข้ามาด้วยนะครับจัดให้ฟังกันไปนะฮะกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับส่งท้ายกันไปนะฮะซิงเกิลจากก้อยอรัชพรนะครับกับเพลงโคจรด้วยรักนั่นเองครับและสำหรับตอนนี้นะครับใครที่กำลังใช้รถใช้ถนนอยู่นะครับยังไม่ถึงบ้านนะครับบอกเลยว่าถ้ารู้ตัวว่าน้ำมันกำลังจะหมดนะครับ FJ ต้นขอแนะนำให้ทุกคนไปเติมน้ำมันกันได้เลยนะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้นะครับน้ำมันจะปรับขึ้นราคาแล้วนะฮะสำหรับกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลและกลุ่มดีเซลนะครับจะปรับราคาขึ้นอีก50สตางค์นะครับก็จะมีผลนะฮะตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันที่9มิถุนายน5:00 เป็นต้นไปนะครับใครที่น้ำมันกำลังจะหมดนะครับก็รีบไปเติมน้ำมันกันได้เลยนะครับต้นบอกเลยว่าเติมวันนี้เนี่ยคุ้มกว่าแน่นอนครับ
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน iHave Ticket สนับสนุนโดย iHave Ticket ซันสุ M District Flex 104.5

0: ถือว่าเป็นการจับคู่ฟิชชิ่งกันที่ลงตัวมากๆเลยนะครับระหว่างโจอี้ภัวสิทธิ์และพันธ์มรการนะครับกับเพลงนี้ฮะหม้อหุงข้าวนะครับก็เป็นเพลงที่หยิบเอาความเหงาของคนโสดนะครับมาเล่าได้แบบกวนๆแต่จริงใจเลยนะฮะและต้นเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะเข้าถึงเพลงนี้ได้ทันทีนะครับตั้งแต่การฟังในครั้งแรกนะฮะ FJ ต้นเปิดให้แล้วนะครับกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex like Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: และแล้วเวลานี้ก็มาถึงนะครับ4ทุ่มกับอีก56นาทีนะครับหมดเวลาของ FJ ต้นแล้วด้วยนะฮะสำหรับในชั่วโมงหน้านะครับต้นขอทิ้งท้ายเอาไว้เลยกับ3เพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนนอนในคืนนี้ครับ

0: ลงเพราะๆรอทุกคนอยู่แน่นอนนะครับคนถูกทิ้งจากมูซูนะฮะสักวันฉันจะหายดีจากอิงรันทอนรวมถึงนิวซีซั่นฤดูใหม่จากนุนิวด้วยนะครับแล้ววันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะครับหมดเวลาแล้วกลับมาเจอกันวันพรุ่งนี้2ทุ่มถึง5ทุ่มเหมือนเดิมที่ Flex 104.5 บ๊ายบายครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
3: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พี่พีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัดคุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริชและทามไทย20และ21มิถุนายนศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Event Pop
4: 10:45 Non-stop music

0: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
4: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
5: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
4: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
5: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
4: ส่งก่อนรวยก่อน
5: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
4: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
6: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พี่พีกริชไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับโดย Titans Concert จังหวัดและวันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda

0: ค่ำคืนที่ความทรงจำจะถูกเล่นซ้ำอีกครั้งถ้าคุณชอบเพลงแอบชอบคิดหรือรักเปิดเผยจากละอองฟองเราจะพากลับมาให้ฟังสดๆใน Lido Lifehouse Nostalgia Replay Presents ละอองฟอง13มิถุนายนนี้ที่ Lido Connect Hall 2บัตรราคาเริ่มต้น590บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
1: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
1: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: เลือกอาหารแมวต้องโชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
5: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
6: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
7: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มที่ Flex 104.5
5: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
6: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
8: โซอาอย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concertแล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
9: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45
10: Non-stop music 10 playing hit
9: 45นาที
11: 104.5 This is Flex มองเห็นเธอเจ็บปวด

0: ค่ำคืนที่ความทรงจำจะถูกเล่นซ้ำอีกครั้งถ้าคุณชอบเพลงแอบชอบคิดหรือรักเปิดเผยจากละอองฟองเราจะพากลับมาให้ฟังสดๆใน Lido Lifehouse Nostalgia Replay Presents ละอองฟอง13มิถุนายนนี้ที่ Lido Connect Hall 2บัตรราคาเริ่มต้น590บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect
1: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop music 10 play hit 45

0: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda

0: รายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Non-music

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music
2: 10เพลงฮิต45นาที

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10 10 45
2: Non-stop Music
1: 10 Play Hit 45 นาที

0: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
3: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
2: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
3: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
2: ส่งก่อนรวยก่อน
3: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
2: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
0: บิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
4: ม
0: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
5: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
6: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
5: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
7: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
5: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
8: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จ
9: ัดทุกคำ The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟสาเตอร์พี่พีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จังหวัดและวันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ฮอนด้า

เตรียมพบกับปรากฏการความมันจาก82 Major กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อัปเกรดความเดือดเพื่อ Attitude ไทยโดยเฉพาะเคลียร์คิวเตรียมนิ้วให้พร้อมเพราะโชว์ครั้งนี้กรุงเทพจะลุกเป็นไฟ82 Major Concert B-Bomb Be The Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30 พฤษภาคมนี้ที่ imethai.com

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5